0: แสบกันเนี่ยจูนโอดนานเลยหนุกไ
1: อโอ้แมนบ้องนึกคืนเฮยแต่นั่นอาทิตย์นี้บ้องจบรัววลรอโหดละงี้นะเฮยจำทั้งอาทิตย์ใครเต้นเอาหน้า
0: เตียนเฮย